เอาคนในไปคนตะกี้เข้ามาเอาวันนี้ไปแล้วคนที่เธอเอาไปให้คนนั้นอะไรที่เธอหยิบจากไปคนนั้นมากับลูกคนนี้มากับลูกแอนยูอ่ะ